0: SBS, a world of difference. You're with SBS Lao on mobile, online, and on radio.
1: SBS เป็นบอลแตกต่างกันนี่แมน SBS ลาวท่านกำลังหับฟังภาครายการภาษาลาวของ SBS จากโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านวิทยุ SBS ภาคภาษาลาวและข้าพเจ้าศักดิ์ภูมิรัตน์ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการก่อนอื่นขอแสดงความหับหู่ต่อเผ่าคาเมเรโกที่เป็นเจ้าของดังเดิมของสถานที่ที่เฮาออกอากาศมื้อนี้พร้อมกันนี้เฮายังขอแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลา 9:00 น.แรงท่านสามารถฟังได้ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามได้ทางอินเทอร์เน็ตและ Facebook
3: ซุ้มซ่อนของท่านการสนทนาของท่าน SBS ลาว
4: หัวข้อข่าวประจําอาทิตย์นี้มีดังต่อไปนี้กลุ่มผู้หญิงและเด็กที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนักรบ IS กับถึงออสเตรเลียสหรัฐอเมริกายิงเหือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านและข่าวกีฬาความผิดหวังเมื่อ Federal Square ในเมลเบิร์นยกเลิกการถ่ายทอดฟุตบอลโลกต่อไปแม้รายละเอียดของข่าวและข่าวอื่นๆกลุ่มผู้หญิงและเด็กที่มีความเกี่ยวข้องกับนักรบกลุ่ม IS เดินทางมาออสเตรเลียในวันพฤหัสที่7พฤษภาหลังจากอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในซีเรียมาหลายปีผู้หญิงบางคนคาดว่าจะถูกจับกลุ่มเมื่อเดินทางมาถึงซิดนีย์และเมลเบิร์นในขณะที่ผู้หญิงบางคนเดินทางด้วยความเต็มใจเพื่อสนับสนุนคู่ครองที่ต้องการต่อสู้เพื่อกลุ่ม Islamic State แต่ผู้สนับสนุนกลุ่มนี้กล่าวว่าคนอื่นๆแม้นการฆ่ามนุษย์หรือไปตะเวนออกกลางเพื่อให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันเท่านั้นคริสซี่แบร์เรตคณะกรรมการตำรวจกลางออสเตรเลียกล่าวว่าเด็กในกลุ่ม13คนที่กลับบ้านอาจต้องการความช่วยเหลือในการเข้าร่วมกับสังคมออสเตรเลียนางกล่าวว่าบางคนจะถูกจับกลุ่มและตั้งข้อหาและบางคนจะต้องเผชิญกับการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเมื่อมาถึงออสเตรเลียและเด็กที่กลับมาในกลุ่มจะถูกขอให้เข้าร่วมในโครงการชุมชนการสนับสนุนด้านการศึกษาและการต่อต้านโครงการหัวหุ่นแหงผู้โดยสาร3คนที่ถูกยกย้ายออกจากเฮือท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางของการระบาดของฮันทาไวรัสที่หายแห้งได้มาถึงเดอะเนเธอร์แลนด์เพื่อรับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วผู้โดยสารซึ่งเป็นชาวดัตช์เยอรมันและอังกฤษถูกส่งมาทางยนต์จากเคปเวเดหลังจาก2คนมีอาการหุนแหงในเฮือที่เดินทางจากตอนใต้ของอาร์เจนตินาที่จะไปแอนตาร์กติกาและหมู่เกาะแอตแลนติกอันห่างไกลขณะนี้เฮือกำลังเดินทางไปที่หมู่เกาะแคนารีไอแลนด์ของสเปนหลังจากการแทรกแซงจากองค์การอนามัยโลกเทโดรสเกเบรียซัสผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO กล่าวว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคำแถลงการกล่าวว่า
5: 3 suspected hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands.
4: ผู้ป่วยที่สงสัยว่าติดเชื้อ hantavirus 3 คนถูกยกย้ายออกจากเรือและกำลังเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลใน Netherlands โดยการประสานงานกับองค์การอนามัยโลกองค์การอนามัยโลกยังคงทำงานร่วมกับผู้ประกอบการของเรือเพื่อติดตามสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างใกล้ชิดโดยทำงานร่วมกับประเทศต่างๆเพื่อสนับสนุนการติดตามผลการทางแพทย์และการยกย้ายที่เหมาะสมหากจำเป็นในขั้นตอนนี้ความเสี่ยงด้านสาธารณสุขโดยรวมยังคงอยู่ในระดับต่ำสหรัฐอเมริกาได้ยิงเหือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงกดดันอิหร่านให้บรรลุข้อตกลงในการยุติสงครามกองบัญชาการกลางอเมริกากล่าวในสื่อสารมวลชนว่าเครื่องบินขับไล่เดินยิงหางเสือของเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวโอมานเนื่องจากพยายามฝ่าฝืนการปิดกั้นทางเรือของอิหร่านของอเมริกาในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสิ่งต่างๆในตะเวนออกกลางกำลังดำเนินไปเป็นอย่างดีแล้วยืนยันว่าเรามั่นใจว่าอิหร่านจะทำการตกลงในบทสานี้จิมชาเมอร์สรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่า เราหูว่าการตัดสินใจล่าสุดของธนาคารการกลางเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มแรงกดดันด้านค่าครองชีพสำหรับชาวออสเตรเลียรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่างบประมาณของรัฐบาลกลางซึ่งจะประกาศในคืนวันอังคารวันที่12พฤษภาจะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมโดยมีการประหยัดค่าใส่ใจหลายและบ่มีการกระตุ้นทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ธนาคารการกลางออสเตรเลียกล่าวว่าได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นปัญหาและจำเป็นต้องมีจุดยืนด้านนโยบายที่เข้มขัดเนื่องจากปัจจัยทั่วโลกยังคงสุกอยู่ให้ราคาสูงขึ้นดร.ชาเมอร์สปฏิเสธขอเสนอที่ว่าการแท้ใจของรัฐบาลกำลังคัดเขื่อนอัตราเงินเฟ้อขณะนี้มีผู้ถูกจับกุม30คนที่เกี่ยวข้องกับความบ่สงบในอาลิสสปริงส์ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากชายคนหนึ่งถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมเด็กอายุ5ปีตำรวจ Northern Territory กล่าวว่าคาดว่าจะมีการจับกุมหลายขึ้นในอีกบ่เท่าใดมือข้างหน้าในขณะเดียวกันครอบครัวของเด็กขอห้องให้ผู้นำละเว้นจากการเปลี่ยนการเสียชีวิตของเด็กให้กลายเป็นการทกเถียงทางการเมืองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์กล่าวว่าผู้ที่เป็นออทิซึมยังคงมีสิทธิ์ได้รับ NDIS ถึงแม้ว่าจะมีการตัดงบประมาณที่กำลังจะมาถึงและคุณสมบัติที่เข้มขัดขึ้นก็ตามในการประกาศก่อนงบประมาณ

0: มิสเตอร์บัตเลอร์บอกกับสโมสรสื่อสารมวลชนแห่งชาติว่าการตัด NDIS จะเห็นให้คุณสมบัติแข็งขัดขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะถอนภูเขาห่วมประมาณ160,000คนภายในทศวรรษนี้เด็กที่เป็นออทิสซึมเป็นกลุ่มผู้ที่เขาห่วม NDIS ที่ใหญ่ที่สุดโดยหลายคนจะถือง่ายเข้าสู่โครงการสำหรับเด็กอันใหม่ของรัฐบาลมิสเตอร์บัตเลอร์บอกกับ SBS ว่าคุณสมบัติในอนาคตจะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันออสเตรเลียและญี่ปุ่นได้บรรลุข้อตกลงใหม่เพื่อเฮ็ดให้ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีและนายกรัฐมนตรีซานาเอทาคาอิชิของญี่ปุ่นประกาศข้อตกลงหลังการเจรจาในแคนเบราข้อตกลงดังกล่าวนับเป็นปีที่50นับตั้งแต่ออสเตรเลียและญี่ปุ่นลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือมิสเตอร์อัลบานิซีกล่าวว่าความร่วมมือนี้ให้ประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับทั้งสองประเทศบาร์นาบีจอยซ์ผู้เปลี่ยนพรรคการเมืองมาที่วันเนชั่นกล่าวว่าเขาเชื่อว่าพรรคจะชนะการเลือกตั้งในเขตแฟเรอร์ในอาทิตย์หน้าในการแข่งขันที่ดุเดือดกับมิเชลมิลทอปผู้สมัครอิสระที่ได้รับการสนับสนุนจาก Climate 200พรรค Liberals และพรรค Nationalก็จะลงแข่งขันที่นั่งเซนกันและการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเบิ่งว่าเป็นการทดสอบสำคัญของความเป็นผู้นำของแองเกิลส์เทเลอร์ว่าเขาจะมีความนิยมในภูมิภาคหรือบ่มิสเตอร์จอยซ์เป็นสมาชิกในสภาต่ำแต่ได้รับวันนั่งในนิวอิงแลนด์ของพรรคเนชั่นแนลส์ก่อนที่จะโดดไปห่วมกับวันเนชั่นเราบอกกับสกายนิวส์ว่าเราจะลงสมัครอีกถึงแม้นว่าก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราตั้งใจจะลงสมัครบอลนังในสภาสูงในรัฐนิวเซาท์เวลส์มาถึงข่าวกีฬา Federation Square ของเมลเบิร์นได้ยกเลิกการถ่ายทอดการแข่งขันของ Soccer Rules ในฟุตบอลโลกปีนี้สถานที่ตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากความวุ่นวายของฝูงชนหลายเถื่อในการแสดงที่ผ่านมาตำรวจวิกตอเรียกาวามีการยิงผุไฟหลายกว่า50ลูกระหว่างหอบห้องชนะเลิศปี2013ของมาทิวดาสกับอังกฤษแต่ผู้สนับสนุนฟุตบอลได้วิพากษ์วิจารณ์การเคลื่อนไหวดังกล่าวโดยที่ SEN Radio Football Podcast กล่าวว่าฝูงชนในฟุตบอลโลกของ Federation Square มีสื่อเสียงไปทั่วโลกฟุตบอลโลกปีนี้ซึ่งมีแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมจะเริ่มในวันที่11มิถุนายนจบข่าวประจำอาทิตย์นี้
1: SBS ลาวโดยวิทยุออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ
0: มีการพบ7กรณีของฮันตาไวรัสที่หายแห้งในการระบาด ที่น่าสงสัยอยู่ในเหือท่องเที่ยวอยู่นอกฝั่งแอฟริกาตะวันตกการระบาดนี้เฮ็ดให้เกิดความเป็นห่วงทั่วโลกเนื่องจากโรคนี้ถือว่าบ่ค่อยเกิดขึ้นในมนุษย์อลิซาแชนเดอร์รายงานเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเหือและมียังแดที่จะมาพร้อมกับฮันตาไวรัสนี้เจคโรสแมรินนักเขียนเรื่องการเดินทางหรือ Travel Blogger ชาวอเมริกันผู้ที่กำลังติดอยู่ในเหือท่องเที่ยวอยู่นอกฝั่งทะเลแอฟริกาตะวันตกเหือลำนี้เป็นศูนย์กลางของการระบาดของฮันตาไวรัสพร้อมด้วย7กรณีที่ถูกพบและเสียชีวิตแล้ว3คน
2: There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home.
0: มีความบ่แน่นอนหลายและนั่นเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสิ่งที่พวกเราต้องการในเวลานี้คือความรู้สึกปลอดภัยมีความสัดแจ้งและอยากกลับบ้านเหือ The MV Hondius กำลังจอดอยู่นอกฝั่งเคปเวอร์เดหลังจากถูกบังคับให้หยุดการเดินทางจากอาร์เจนตินาไปแอนตาร์กติกาผู้ตั้งนาขององค์การอนามัยโลกประจำเคปเวเดแอนลินสแตรนกล่าวว่าการตรวจสอบกำลังดำเนินอยู่เพื่อพิจารณาว่าเชื้อฮันตาไวรัสที่ฮู้จักกันว่ามีการแพร่เชื้อหลายกว่าจากคนสู่คนจะแม่นเชื้อที่พบอยู่ทางเรือหรือบ่นางว่าเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นกำลังจัดการกับเรื่องนี้
3: It's been very tricky for Capverdian authorities. What they have to deal with is
0: มันเป็นเรื่องยุ่งยากหลายสำหรับทางการของเคปเวเดสิ่งที่เขาจะต้องรับมือแม้นเหตุการณ์ทางสาธารณสุขและแน่นอน

0: ตอนว่าเขาเจ้าคิดเกี่ยวกับการปกป้องประชากรอยู่ในเมืองเคปเวเดนี่และแน่นอนว่าเขาเจ้าระมัดระวังอย่างหลายในการให้ความช่วยเหลือทางแพทย์ที่จําเป็นแก่ผู้ป่วยอยู่ในเรือแต่ฮันตาไวรัสแม่นหยังแท้ฮันตาไวรัสแม่นเสื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีหนูเป็นตัวแพร่เสื้อเป็นส่วนใหญ่แต่ก็สามารถถ่ายทอดไปสู่มนุษย์ได้นาเซียอิสมาอิลผู้อำนวยการของสถาบัน National Institute of Communicable Diseases ของชาวแอฟริกากล่าวว่าตามปกติแล้วการสัมผัสจะเกิดขึ้นในบางสภาพแวดล้อมเท่านั้น
1: Just to also be clear that usually the hunter viruses most often are not usually spread human
0: เพื่อความจำแจ้งตามปกติแล้วฮันตาไวรัสส่วนหลายจะบ่แพร่ไปจากมนุษย์หามนุษย์บ่คือไวรัสส่วนใหญ่ฉะนั้นไวรัสนี้ส่วนหลายจะถูกถ่ายทอดผ่านขี้หนูและตามปกติแล้วมันจะอยู่ในบางสภาพแวดล้อมมีสายพันธุ์ที่บ่ค่อยพบในอเมริกาใต้ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่จากคนสู่คนและอิงตามประวัติศาสตร์ของอาร์เจนตินาและอื่นๆและประวัติศาสตร์การเดินทางของบุคคลเหล่านี้พวกเฮายังจะยืนยันว่ามันเป็นสายพันธุ์ของอเมริกาใต้หรือบ่ระหว่างปี1993และ2033มีผู้ติดเชื้อ890กรณีในอเมริกามันเป็นความเจ็บป่วยที่เฮ็ดให้ภรรยาของจีนแฮกแมนเบตซี่อาราคาวาเสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์ปี2025ในออสเตรเลียบ่มีรายงานถึงกรณีติดเชื้อของมนุษย์ดร.เมรูชิลศาสตราจารย์ฝ่ายโรคติดเชื้อและสุขภาพโลกหรือ Infectious Diseases and Global Health ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่าในขณะที่สภาพการอยู่ในเรือท่องเที่ยวยังถูกติดตามบทเรียนจากการตอบสนองต่อการระบาดของโควิด-19 อาจเป็นประโยชน์ในการควบคุมการระบาดครั้งนี
2: ้ I think there's benefitsof the pandemic and the pandemic treaty for the general public and
0: ข้าพเจ้าคิดว่ามีประโยชน์ของการระบาดและสนธิสัญญาโรคระบาดสําหรับประชาชนทั่วไปและการรับรู้ว่าทั่วโลกให้ความสําคัญกับการตอบสนองที่มีการร่วมมือและอํานวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างประเทศและการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนเช่นอุตสาหกรรมเรือท่องเที่ยวจากรัฐบาลต่างๆและ WHO และจะมีสิ่งที่เฮาเอ่ยว่าองค์ประกอบด้านสุขภาพเดียวบอนที่เฮาจะเบิ่งการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมและข้าพเจ้าคิดว่านั่นเป็นประโยชน์ที่ห้องลงมาของการระบาดที่พวกเฮาพยายามเฮ็ดให้ดีขึ้นในการควบคุมในการลดพรความเสียหายและผลกระทบของการระบาดทุกประเภทเนื่องจากมันบ่แม่นการติดเชื้อที่พบเห็นเรื่อยดร.เชลกล่าวว่าด้วยเหตุนี้มันจึงหายแห้งหลายเมื่อผู้คนเจ็บป่วยความเสี่ยงของไวรัสสามารถลดพรได้โดยการลดพรการสัมผัสกับหนูเสร็จพื้นผิวกวดเบิ่งขี้ซึ่งหมายถึงขี้หนูให้แน่ใจว่าท้องอาหารถูกปิดและใส่กับดักหนูถ้าจําเป็นหัวหน้าเชื้อโรคพิเศษหรือ Special Pathogens ของหน่วยงานสาธารณสุขของแคนาดาเดวิดซาฟรอนเนสกล่าวว่าในเวลานี้บ่มีการแทรกแซงทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจง
3: Fortunately, there are no specific vaccines for antiviral diseases. There are no specific antivirals.
0: น่าเสียใจที่บ่มีวัคซีนเฉพาะสําหรับต้านไวรัสบ่มียาต้านไวรัสเฉพาะเพื่อปิ่นปัวโรคในมนุษย์การปิ่นปัวส่วนใหญ่เป็นการดูแลแบบส่งเสริมฉะนั้นการระบุผู้ป่วยตั้งแต่ตอนต้นการไปพบในหมอและการไปสถานพยาบาลที่สามารถช่วยเหลือได้ยกตัวอย่างในกรณีที่เกี่ยวกับการหายใจลําบากของโรคนั่นเป็นสิ่งสําคัญแท้ๆในขณะเดียวกันเจกรอสแมรินกล่าวว่าถึงแม้นว่าการลอดถาเป็นเรื่องยุ่งยากแต่การเป็นจุดสนใจของพายุสื่อก็ยากคือกันเล่าว่าว่าผู้โดยสารและพนักงานมีขอความเฉพาะ
4: So if you're seeing coverage about this just remember that there are real people behind it and that this isn't something happening somewhere far away
0: ถ้าหากท่านเห็นรายงานเรื่องนี้ให้จื้อไว้ว่ามีผู้คนแท้ๆอยู่เบื้องหลังของมันและว่านี่บ่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บนใดบนหนึ่งมันกําลังเกิดขึ้นกับพวกเฮาในเวลานี้รายงานโดยอลิสาแชนเดอร์ข่าว SBS News จัดทําโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
5: SBS Audio กดเพลย์เพื่อให้ถือกับความยาวของคืนของท่าน
6: ยองจียวดาริยาจุนไปหาละมั้ย
7: SBS Chill
8: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced
10: SBS Hindi uplabd karwata hai
11: Far from the partisan politics
5: เขามีข่าวหลายกว่า60ภาษาเพลงที่เขากับอารมณ์ของท่านและพอดคาสต์ที่น่าสนใจโลทาที่จะค้นพบดาวน์โหลดแอป SBS Audio หรือไปที
12: ่ sbs.com.au/audio

0: SBS ลาวแชร์เรื่องราวต่างๆที่ Facebook
1: สหรัฐอเมริกาได้ประกาศแผนการที่จะนำทางเหยื่อที่ค้างอยู่ใน Strait of Hormuzประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เปิดเผยรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับแผนที่ลาวเอิ้นว่า Project Freedom โดยกล่าวว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวด้านมนุษยธรรมมันเกิดขึ้นในขณะที่ลาวพิจารณาขอส

0: นอ14ข้อของอิหร่านในการยุติสงครามบีวาควันรายงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาได้ใช้สื่อสารมวลชนเพื่อประกาศแผนการสำหรับกองทัพสหรัฐอเมริกาที่จะเริ่มนำทางเรือออกจาก Strait of Hormuz อย่างปลอดภัยโดยที่อื่นนั้นว่า Project Freedom เราได้ให้รายละเอียดเพียงเล็กน้อยว่ามันจะทำงานแนวใดแต่กล่าวว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวด้านมนุษยธรรมเพื่อซอยเหลือกำปันที่ข้างคาอยู่ซึ่งกำลังขาดเสบียงอาหารบริษัทข่าวกองทางทะเล AXS Marine กล่าวว่ามีเรือพาณิชย์หลายกว่า900ลำที่ติดอยู่ในอ่าว The Strait of Hormuz เป็นจุดฮ้อนในสงครามโดยที่ประมาณ1ส่วนหาของการค้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติของโลกตามปกติแล้วจะผ่านทางนี้ตอนนี้สิ่งนั้นได้หยุดลงเหตุให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งตอนนี้สูงกว่า 50% ก่อนสงครามสกอตต์เบสันต์รัฐมนตรีการคลังสหรัฐอเมริกากล่าวว่าการปิดกั้นของอเมริกานับตั้งแต่วันที่13เดือนเมษายนกำลังส่งผลกระทบต่ออิหร่านโดยเหตุให้อิหร่านขาดรายได้จากน้ำมันที่มันต้องการ
1: And I can tell you that we are suffocating the regimeAnd they are not able
0: ข้าพเจ้าสามารถบอกท่านได้ว่าพวกเขากำลังเหตุให้ระบอบการปกครองหันใจบ่ออกและเขาเจ้าบ่สามารถจ่ายเงินให้ทหารของเขาเจ้าได้นี่คือการปิดกั้นทางเศรษฐกิจที่แท้จริงและมันมีอยู่ทุกส่วนของรัฐบาลแบรดคูเปอร์นายพลทหารเรือของอเมริกากล่าวว่ากองบัญชาการกลางของอเมริกาได้รับคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและจะห่วมถึงกำปันทำลายขีปนาวุธหรือมิสไซล์ดิสทรอยเออร์สยนต์ทางบกและทางน้ำหลายกว่าห้อยลำระบบที่บ่มีผู้ควบคุมและทหาร 15,000 คนในขณะเดียวกันอิหร่านได้ส่งขอเสนอ14ข้อต่ออเมริกาเพื่อเรียกร้องให้ยุติการสู้รบอย่างถาวรและถอนกองกำลังของอเมริกาออกจากภูมิภาคทั้งหมดแผนดังกล่าวซึ่งถูกมอบผ่านคนกลางของปากีสถานเป็นการตอบต่อขอเสนอของสหรัฐอเมริกาเก่าขอในขณะที่แผนของอเมริกาเรียกร้องให้หยุดยิงเป็นเวลา2เดือนอิหร่านกำลังฉุกอยู่ให้มีเวลา30มื้อเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญอิสมาอิลมาไกโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าแผน14จุดแม้เจาะจงใส่การยุติการสู้รบในหลายๆพื้นที่รวมทั้งเลบานอนและจะตั้งกลไกการปกครองใหม่สำหรับ Strait of Hormuz
2: สิ่งที่ผมสามารถแจ้งให้ทราบคือว่าแผนของเรา
3: Our plan is focused exclusively on ending the war.The points mentioned about the details in the
0: แผนของพวกเราแม้แน่ใส่การสิ้นสุดสงครามอย่างเดียวจุดที่กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับนิวเคลียร์บ่ได้รวมในแผนนี้แผนนี้แม่นขึ้นอยู่กับการห่างทำอิฐของขอตกลงในการสิ้นสุดสงครามแล้วจึงเจรจาเกี่ยวกับวิธีที่จะนำใส่มันในระยะ30มื้อมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ภายในโครงห่างของขอตกลง14จุดท่านบ่สามารถสนทนาและสรุปรายละเอียดที่เกี่ยวกับการนำใส่ขอตกลงท่านต้องใส่เวลานับตั้งแต่การหยุดยิงซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่8เดือนเมษาได้มีการเจรจาสันติภาพ1ครั้งในหอบหลายกว่า2เดือนตั้งแต่สงครามเริ่มต้นการเจรจาในปากีสถานบ่มีความคืบหน้ามิสเตอร์ทรัมป์กล่าวว่าลาวบ่แน่ใจว่าเงื่อนไขของขอเสนอใหม่จากอิหร่านจะเป็นที่ยอมรับของลาวหรือบ่ลาวกล่าวในสื่อมวลชนว่าเราเชื่อว่าอิหร่านยังบ่ได้จ่ายอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการกระทำในระยะ47ปีที่ผ่านมาเรายังคู่ว่าจะมีการปฏิบัติการทางทหารใหม่แต่บ่ได้ระบุว่าแม่นหยังจะเป็นสิ่งกระตุ้นของเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการปิดกั้น Strait of Hormuz โดยที่สหประชาชาติได้เตือนถึงวิกฤตความมั่นคงทางอาหารที่เกิดจากผลกระทบต่อระบบอาหารและการกสิกรรมทั่วโลกเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างปลอดภัยของปุ๋ยและวัตถุดิบที่เกี่ยวของเพื่อจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรมกลไกดังกล่าวยังบ่ทันได้ดำเนินการถึงแม้นว่าโฮเฮโมเรียราดาซิลวาเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติกล่าวว่ามันจะใช้เวลาเพียงแต่7มื้อเท่านั้นที่จะเริ่มต้นและดำเนินงานเมื่อผู้ต่อสู้อนุญาต

0: ปกรณ์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซคาร์ลอตตาวูฟโฆษกของสำนักงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติหรือ UNHCR กล่าวว่ามันเกิดขึ้นบ่ไวพอ
1: Increasing food prices, for example, or prices of very basic, you know, goods on the ground are also because.
0: ราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างราคาของสินค้าพื้นฐานก็เพิ่มขึ้นเช่นกันอัตราเงินเฟ้อและปัญหาปุ๋ยก็กำลังเพิ่มขึ้นคือกันซึ่งหมายความว่าผู้คนที่อยู่ในสภาพที่อ่อนแออยู่แล้วในยามฉุกเฉินเขาสามารถซื้อความต้องการขั้นพื้นฐานได้หน่อยลงเมื่อสงครามผ่านไป60มื้อในวันศุกร์มีคำถามใหม่เกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของการปฏิบัติการทางทหารของอเมริกาเมื่อถึงกำหนดเวลา60มื้อกฎหมายอำนาจสงครามหรือ The War Powers Act จำเป็นต้องให้ประธานาธิบดีเคลื่อนไหวเพื่อยุติสงครามยกเว้นแต่ว่าเราได้รับอนุญาตจากสภาคองเกรสเท่านั้นมีทางเลือกสำหรับการขยายเวลา30มื้อที่สามารถขอได้แต่ประธานาธิบดียังบ่ได้ขอร้องให้เหตุนั้นมิสเตอร์ทรัมป์กล่าวว่าเราคิดว่ากฎหมายอำนาจสงครามขัดต่อรัฐธรรมนูญในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลของทรัมป์โต้เถียงว่าการหยุดยิงจะหยุดเวลา60มื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพการตีความหมายนั้นได้ถูกตั้งคำถามโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบางคนที่กล่าวว่าการหยุดยิงบ่แม่การยุติความขัดแย้งอย่างถาวรและจำเป็นต้องมีสิ่งที่สำคัญกว่านี้ภายใต้กฎหมายJoshua Landis นักวิชาการด้านตะวันออกกลางที่ The University of Oklahoma กล่าวว่าในเวลานี้มันบ่ชัดเจนว่าการขัดแย้งนี้จะสิ้นสุดลงแนวใด
2: Iran is going to have a hard time. Iranians ministers have said that they've lost a million jobs because thousands of their industries were hit.
0: อิหร่านจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากรัฐมนตรีของอิหร่านได้กล่าวว่าเขาเจ้าได้สูญเสียเวงาน1ล้านตำแหน่งเพราะอุตสาหกรรมหลายพันแห่งได้รับผลกระทบฉะนั้นอิหร่านจึงมีความกดดันทางเศรษฐกิจหลายที่สุดด้วยการคว่ำบาตรหรือเอมบาโกนี่เขาเจ้าบ่สามารถส่งน้ำมันออกได้ฉะนั้นอิหร่านจึงมีความกดดันหลายแต่ซุมซุนนานาชาติก็คือกันโลกก็คือกันซุมซุนนานาชาติกำลังบอกทรัมป์ให้แก้ไขเรื่องนี้และยุติสงครามนี้แต่เบิ่งคือว่าเราตั้งใจว่าเราสามารถล่อถ่ายอิหร่านและว่าเราจะเป็นผู้ชนะรายงานโดยบีวาควันข่าว SBS News จัดทำโดยซักภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
3: เอา sbs.com.au/lao เป็นถิ่นฐานของทานออนไลน์ฟังข่าวอันล่าสุดเรื่องราวปัจจุบันและการบันเทิงอยู่ณที่sbs.com.au/lao ภาคภูมิใจในการฟัง SBS ลาวโอ้ลมกันต่ออยู่ใน Facebook ของพวกข้าพเจ้ามักซอบพวกข้าพเจ้าและไซส์แนวคิดของทานห่วงกัน SBS ลาวที่ Facebook

0: The United Arab Emirates หรือ the UAE ได้ประกาศว่ามันจะออกจากองค์กรของประเทศส่งออกน้ำมันหรือ the Organization of the Petroleum Exporting Countries หรือ OPEC ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนักวิเคราะห์กล่าวว่าการตัดสินใจนั้นสะท้อนถึงความแตกแยกที่เพิ่มขึ้นกับซาอุดิอาระเบียและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับสหรัฐอเมริกาดังที่ทีมิชชูรายงานผลกระทบต่อราคาน้ำมันอาจจะลดลงเนื่องจากการปิด Strait of Hormuz อย่างต่อเนื่อง The United Arab Emirates ได้ประกาศว่ามันจะออกจาก OPEC ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมซึ่งจะเฮ็ดให้อันดับที่3ของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดนั้นต่ำลงองค์กรประเทศส่งออกน้ำมันหรือ The Organization of the Petroleum Exporting Countries ซึ่งแม่นสื่อเต็มที่ก็ตั้งขึ้นในปี1960เพื่อมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันโดยการควบคุมการผลิตในประเทศสมาชิกโคเฮลิออนหัวหน้าฝ่ายการวิจัยทางด้านการเมืองที่ Restart Energy กล่าวว่ามีทฤษฎี2อย่างเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของการถอนตัวของเขาเจ้า
1: The first theory says that the UAE wants the Strait of Hormuz reopens whenever that happens
0: ทฤษฎีทำอิดบอกว่าเมื่อซองแคบโฮมูสเปิดอีกบอกว่าเมื่อใดก็ตาม UAE อยากมีความสามารถเพียงพอที่จะเพิ่มการผลิตและสดเสยความสูญเสียทั้งหมดนั่นเป็นทฤษฎีหนึ่งที่เจาะจงใส่ในระยะสั้นๆและอีกทฤษฎีหนึ่งแม้เจาะจงใส่ในระยะยาวซึ่งเฮาฮู้ว่าความต้องการน้ำมันจะถึงจุดสูงสุดในบริษัทนี้ใน 2-3 ปีต่อไปและมันจะเริ่มลดลงอย่างไวในช่วงปี30หรือ40ขึ้นอยู่กับแนวโน้มนั่นหมายความว่าประเทศต่างๆมีแรงจูงใจในการสร้างรายได้จากทรัพยากรโดยไวที่สุดซึ่งประเทศเหล่านั้นก็สามารถเฮ็ดได้และ UAE ก็เป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้นการถอนตัวของ UAE คาดว่าจะเฮ็ดให้อิทธิพลของกลุ่ม12ประเทศที่ผลิต

0: น้ำมันในตลาดโลกอ่อนแอลงและเพิ่มความบ่แน่นอนที่เกิดจากสงครามในอิหร่านซาอุดิอาระเบียถึงเห็นว่าเป็นผู้นำที่แท้จริงของกลุ่มนั้นแต่ความสัมพันธ์กับ UAE ได้เข็งตึงหลายขึ้นในหลายปีที่ผ่านมาห่วมทั้งผ่านการมีส่วนร่วมในการขัดแย้งทางทหารในประเทศเยเมนโฮเฮลิออนกล่าวว่าการตัดสินใจนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ในตะวันออกกลาง
1: Where Saudi Arabia, Pakistan, Egypt and Turkey areGrouping themselves as the new guarantors of the
0: ข้าพเจ้าคิดว่าในตะวันออกกลางสิ่งที่เฮากำลังเห็นแม่นการปรับโครงสร้างการปรับโครงสร้างด้านการเมืองบอนทีซาอุดิอาระเบียปากีสถานอียิปต์และเทอร์กีกำลังร่วมตัวเป็นผู้รับประกันใหม่ของความมั่นคงทางด้านพลังงานและความมั่นคงทั่วไปในตะวันออกกลางในขณะที่ UAE กำลังติดต่อไก่สิทธิ์กับประเทศอินเดียอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาและการปรับโครงสร้างด้านการเมืองในตะวันออกกลางนั้นก็เห็นได้อย่างแจ่มแจ้งในความจริงที่ว่ารัฐมนตรีพลังงานหรือ Minister of Energy ใน UAE กล่าวว่าซาอุดิอาระเบียบ่ได้รับการปรึกษาหารือในคำแถลงการที่เผยแพร่ทางสื่อสารมวลชนกระทรวงพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานหรือ Ministry of Energy and Infrastructure ของ UAE ได้ขอบใจประเทศโอเปกสำหรับการร่วมมือที่สังสรรค์เป็นเวลาหลายสิบปีและกล่าวว่าการตัดสินใจที่จะถอนตัวเป็นการหับมือต่อปัจจัยพื้นฐานของตลาดในระยะยาวอีโกร์ยูชคอฟเป็นนักวิจัยอาวุโสที่กองทุนความมั่นคงด้านพลังงานแห่งชาติของรัสเซียหรือ The Russian National Energy Security Fund ในความเห็นของเราการถอนตัวของ UAE เมนเกี่ยวของกับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา
2: This could be some kind of behind-the-scenes deal. The United States promised financial assistance to the UAE.
0: นี่อาจเป็นการตกลงอยู่หลังฉากสหรัฐอเมริกาได้สัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ UAE ซึ่งก็มีปัญหาจากวิกฤตการณ์ในปัจจุบันและในการตอบแทนสหรัฐอเมริกากำลังขอความช่วยเหลือเพื่อทำลายโอเปกจากภายในเพื่อลดราคาในตลาดโลกสำหรับอเมริกาและโดยเฉพาะสำหรับรัฐบาลทรัมป์ในตอนนี้มันสำคัญหลายที่สุดที่จะเห็นให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงเพราะสิ่งนี้จะลดราคาน้ำมันในตลาดของอเมริกาและลดความกดดันทางการเมืองต่อทีมทรัมป์การแตกแยกของกลุ่มกำลังถูกเบ่งว่าเป็นชัยชนะสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้กล่าวหาโอเปกว่าส่อโกงโลกโดยการเฮ็ดให้ราคาน้ำมันแพงหลายขึ้นโดยการจำกัดการผลิต
2: I believe that the collapse of OPEC would be beneficial for the Trump administration because it would lead to an immediate
0: ข้าพเจ้าเชื่อว่าการล่มสลายของโอเปกจะเป็นผลประโยชน์ต่อรัฐบาลทรัมป์เพราะมันจะนำไปสู่การลดราคาของน้ำมันทั่วโลกถึงแม้ว่า Strait of Hormuz ยังปิดอยู่ในเวลานี้ก็ตามเพียงแต่ข่าวอย่างเดียวก็ยังเห็นให้ราคาน้ำมันนั่นลดลงนั่นจะลดพรความกดดันต่อรัฐบาลทรัมป์ในอีกด้านหนึ่งในระยะยาวถ้าราคายังต่ำอยู่สิ่งนี้จะเฮ็ดให้มีการลดลงของการผลิตน้ำมันในอเมริกาและเว้าอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้บริโภคในอเมริกาจะได้รับผลประโยชน์ในขณะที่

0: Advertising.
1: Como madre orgullosa, siempre quiero lo mejor para mi familia. Y los únicos huevos que compro son Eggland's Best. ¿Casualidad? ¡Para nada! No importa cómo los cocines, siempre están frescos y deliciosos. Además, tienen más vitaminas D y E y un 25% menos de grasas saturadas que los huevos comunes. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para obtener más información.
2: แม้ย้อนการขัดแย้งและสงครามนี้สามารถขับเคลื่อนอัตราเงินเฟ้อให้สูงขึ้นอีกรายงานโดยทีมิทเชลข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
3: ฟังเรื่องอนาตื่นเต้นโดยอุปกรณ์มือถือต่างๆฟรีไปที่ sbs.com.au/lao หรือดาวน์โหลด SBS Audio App ในตอนนี้ดาวน์โหลด SBS Audio App มือนี้และเริ่มฟังรายการที่ทานสอบได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play ในตอนนี้

0: Facebook ช่วยทานฟังภาครายการภาษาลาวได้ทุกเวลาและห้องแรงจงเข้าเบิ่งอยู่ที่ www.facebook.com/sbslaw กรุณาให้คะแนนด้วย
1: โดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศขยายเวลาการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเป็นเวลา3อาทิตย์ในระหว่างการแถลงข่าวอยู่ที่ The White House แล้วกล่าวว่าเราหวังว่าการเจรจาระดับผู้นำจะเกิดขึ้นในหลายอาทิตย์ต่อไปในขณะที่เราพยายามเหตุให้การขัดแย้งในวงกว้างกับอิหร่านนั้นหยุดลงที่มิโชรายงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศขยายเวลาการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเป็นเวลา3อาทิตย
2: ์ And we had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel and we think that the president of Lebanon
1: และพวกเขาได้มีการประชุมที่ดีกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเลบานอนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลและพวกเขาคิดว่าใน 2-3 อาทิตย์ต่อไปประธานาธิบดีเลบานอนและนายกรัฐมนตรีอิสราเอลจะมาที่นี่พวกเขาได้ตกลงที่จะขยายการหยุดยิงตื่มอีก3อาทิตย์บ่มีการหยุดยิงอีกต่อไปเฮามาถามเบิ่งกันพวกเขาหวังว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจะบ่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาเจ้าแต่พวกเขามีเฮซโบลาที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้การขยายเวลานั้นมีขึ้นหลังจากการหยุดยิงเทอร์ทัมอิดที่ได้ดำเนินไปเป็นเวลา10มื้อถึงแม้ว่าการโจมตีที่บ่หุนแรงยังดำเนินต่อไประหว่างอิสราเอลและเฮซโบลาอิสราเอลยังยึดครองพื้นที่ประมาณ5ถึง10กิโลเมตรในเลบานอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่อธิบายว่าเป็นเขตกันความปลอดภัยหรือ security bufferและมีข้อบ่งบอกเพียงเล็กน้อยว่าเฮซโบลาเต็มใจที่จะยอมรับข้อเรียกร้องของอิสราเอลที่ให้ปลดอาวุธประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ให้อำนาจแก่อิสราเอลที่จะโจมตีต่อไปถ้าหากว่าถูกโจมตี
2: Just talking about it, Israel is going to have to defend itself if they're shot at and they will I would never say that they can't
1: อิสราเอลจะต้องป้องกันตัวเองถ้าหากเขาเจ้าถูกโจมตีและเขาเจ้าจะเฮ็ดฉะนั้นข้าพเจ้าจะบ่เว้าว่าพวกเขาเฮ็ดบ่ได้มันเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากพวกเขาบ่จําเป็นต้องกังวลกับสิ่งนั้นแต่ถ้าหากมีหยังเกิดขึ้นพวกเขาจะต้องปกป้องตัวเองดังที่ท่านฮู้แต่พวกเขาจะเฮ็ดอย่างระมัดระวังและพวกเขาจะแน่ใจเป้าหมายสําคัญและท่านฮู้ว่ามีหลายอย่างที่พวกเขาสามารถเฮ็ดได้ถึงแม้นว่าจะเป็นเป้าหมายทางทหารของอิสราเอลแต่เฮซโบลาบ่ได้มีส่วนร่วมโดยกงในการเจรจาในวอชิงตันฮัสซานฟัดลัลลาเป็นตัวแทนคนหนึ่งของกลุ่มในรัฐสภาเลบานอนเล่ากล่าวว่าเฮซโบลาอยากให้การหยุดยิงดำเนินต่อไปแต่หยุดเถิงพื้นฐานการปฏิบัติตามอย่างเข่งขัดของอิสราเอลในวันที่18เมษายนมิสเตอร์ฟัดลัลลากล่าวว่าอิสราเอลได้โจมตีบ้านเฮือนและระเบิดหมู่บ้านต่างๆในหลายภาคของเลบานอนที่อิสราเอลยึดครองอยู
3: ่ نحن تواصلنا مع الجانب
4: الايراني I've communicated with Iran to raise these violations through Pakistan channels to pressure the United States
1: พวกเขาได้สื่อสารกับอิหร่านเพื่อยกระดับการระเบิดเหล่านี้ผ่านปากีสถานเพื่อกดดันสหรัฐอเมริกาฝ่ายต่อต้านก็กําลังศึกษาทางเลือกที่จะนําใช้มันจะบ่ปล่อยให้การระเบิดเช่นนั้นดําเนินต่อไปการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับการประเมินสถานภาพอยู่ในเขตสู้รบมิสเตอร์ฟัดลาลายังได้เน้นนักถึงการขัดข้านของเฮซโบลาต่อการเจรจาแบบหน้าต่อหน้าเมื่อบดลมานี้โดยเรียกร้องให้เลบานอนถอนตัวออกจากการติดต่อโดยกงกับอิสราเอลในทุกรูปแบบนั่นแม้นสัญญาณของความยุ่งยากที่โดนัลด์ทรัมป์อาจจะประเสริฐในการยุติสงครามกับอิหร่านของสหรัฐอเมริกาที่ถูกยุยงโดยอิสราเอลการเจรจายังดําเนินต่อไปทํากลางรายงานถึงการแตกกันของผู้นําอิหร่านหลังจากการหยุดยิงระหว่างเตหะรานและสหรัฐอเมริกาได้ถือขยายออกอย่างบ่มีกําหนดมิสเตอร์ทรัมป์กล่าวว่าจะบ่มีความหีบห้อนที่จะเฮ็ดหยังเลย
2: Don't rush me, Jeff. You know guys like you want to say so we were in Vietnam like for 18 years we were in Iraq for many years we're in for
1: อย่าเล่นข้าพเจ้าอย่าเล่นพวกท่านฮู้บ่พวกท่านอยากเว้าว่าโอ้พวกเฮาอยู่ในเวียดนามเป็นเวลา18ปีพวกเฮาอยู่ในอิรักเป็นเวลาหลายปี พวกเขาใส่เวลาทั้งหมดอยู่ที่นั่นข้าพเจ้าบ่อยากว่าว่าสงครามโลกครั้งที่2เพราะมันเป็นสงครามใหญ่แต่พวกเขาใส่เวลา4ปีครึ่งเกือบ5ปีในสงครามโลกครั้งที่2พวกเขาได้ใส่เวลาในสงครามเกาหลี7ปีข้าพเจ้าได้เฮ็ดสิ่งนี้เป็นเวลา6อาทิตย์และกองทัพของพวกเขาก็เสียใจทั้งหมดปัญหาสําคัญเช่นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและการเดินเรือในอนาคตผ่าน Strait of Hormuz ยังบ่ได้แก้ไขและทั้ง2ฝ่ายได้ยึดกําปั้นการฆ่านับตั้งแต่การยุดยิงได้เริ่มต้นถึงแม้จะมีความอ่อนแอแต่การยุดยิงก็ให้การปกป้องบางอย่างแก่พลเมืองในอิหร่านซึ่งทางการกล่าวว่าประมาณ 3,000 คนได้เสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลในเลบานอนเจ้าหน้าที่ในเขตนั้นกล่าวว่าอิสราเอลได้ฆ่าผู้คนเกือบ 2,500 คนอยู่ที่นั่นนับตั้งแต่การขัดแย้งกับฮิซบอลลาห์ได้ทวีความหุนแหงขึ้นในต้นเดือนมีนาหนึ่งในบรรดานั้นแมนอามานคาลิลผู้ที่ถือขาในการโจมตีแบบดับเบิลแท็บในวันที่22เมษาซึ่งเพิ่มขอกล่าวหาว่าอิสราเอลได้แนบเป้าหมายใส่พนักงานสื่อโดยเจตนานี่แมนอาลีคาลิลน้องชายของอามาล
5: This is not the first time that the Israelis have threatened Amal. They threatened her house where she lives.
1: นี่บ่แม่นเธอทําอิฐที่อิสราเอลได้ข่มขู่อามาลเขาเจ้าได้คุกคามเฮือนของนางวันที่นางอาศัยอยู่พวกเฮาได้เตือนนางเสมอว่าศัตรูคนนี้เป็นคนทรยศและอาจโจมตีได้ทุกเวลาการโจมตี3เถือภายใน2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งเป็นหลักฐานว่าอิสราเอลตั้งใจจะลอบฆ่าอามาลคาลิลจำนวนตัวเลขของชาวอิสราเอลที่เสียชีวิตในการขัดแย้งจนถึงเวลานี้มันหาได้ยากสำนักงานข่าวอัลจาซีรากล่าวว่าชาวอิสราเอลประมาณ16คนได้เสียชีวิตนับตั้งแต่อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาได้เริ่มต้นสงครามกับอิหร่านในขณะเดียวกันทรัมป์กล่าวว่าการเจรจาระดับผู้นำจะมีหลายขึ้นในอาทิตย์ต่อไปเราคาดว่าจะพบกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูและประธานาธิบดีเลบานอนโจเซฟอาวุนในอนาคตอันใกล้นี้รายงานโดยทีมิชชูข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาวเวลาสำหรับมื้อนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ท่านสามารถฟังได้ใหม่ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของท่านรายการของวันเสาร์เวลา 9:00 นแรงจะได้ถูกนำมาเสนอใหม่ในวันจันทร์เวลา 4:00 นแรงถ้าเป็นข่าวของทานขอให้เป็นข่าวดีสำหรับมื้อนี้ทางคณะจัดทำขอกล่าวคำว่าสบายดี